ตมานิชนาตมานิชนาตมานะตมาเจตปาเจหึตมานิชนาตมานิชนาตมานะตมาเจตปาเจหึตมานิชนาตมานิชนาตมานะตมาเจตปาเจหึตมานิชนาตมานิชนาตมานะตมาเจตปาเจหึตมานิชนาตมานิชนาตมานะตมาเจตปาเจหึตมานิชนาตมานิชนาตมานะตมาเจตปาเจหึตมานิชนาตมานิชนาตมานะตมาเจตปาเจหึตมานิชนาตมานิชนาตมานะตมาเจตปาเจหึตมานิชนาตมานิชนาตมานะตมาเจตปาเจหึตมานิชนาตมานิชนาตมานะตมาเจตปาเจหึตมานิชนาตมานิชนาตมานะตมาเจตปาเจหึตมานิชนาตมานิชนาตมานะตมาเจตปาเจหึตมานิชนาตมานิชนาตมาน